0: ซาวเซอร์ฟังครับ
1: ซาวเซอร์ฟังคร
0: ับซาวเซอร์ฟังครับแต่ตอนนี้ยืนจะฟัวปอลเซลฟ์ตัวนี้ก่อนนะอาจารย
1: ์แม่ซื้อฟังครับซื้อฟัวปู
0: ซื้อฟังครับซื้อครับ
1: ไปทางไหนจะซื้อฟังครับ